ละแกกะระมีอะระมีญันกะลุปายละลายละบากะมะแกอนังีญันกะละมานอะกะลีตะเดอีไนดุงควงเอา